ยาวิยาคิรวายยองมาให้ปอนมีคงละอิรวายวิอิปตุจวิดิอิปตุจูเบนพิมอในเต็นเซรวายวารวิดิอิปตุจูมีอุบะโขยแต่พระลงมียังอีกเนี่ยหน่อยกับตัวอีกในโปรแกรม

คิดว่ายังบีจีสหรือเอลตันจอห์นเดี๋ยวพูด how can you mend a broken heart with candle in the wind ยุบตั้งช่วยกันตู้เดี๋ยวว่ายังบีทอลส์เดี๋ยวพูด love me do เดี๋ยวว่ายังบีแบ็กสตรีทบอยส์เดี๋ยวพูด the call

ตลอดที่ตัวอีรวายองเป็นสเกมลลูดูพอชุกุดกับโปรแกรมกีอีรวายเจนตี้อาคืออีรวันสปีนักการชุนีช่วยเฮนี่พอรีพอชุกุดวันกับโปรแกรมกีอีกับโปรแกรมบุยต่อว่ากีครุกโหลดและในกียุดโปรแกรมแต่ในจันมิดปนับสปีอาคือในกุโปรแกรมกูกระปังในบรรดากีครุกโหลด

0: กูว่าสปอร์ตกูยรับยพีกับองยูมันได้สมันีทารายมต่อยว่าสุกมั้งว้าวกูชกวันกวันกะรนาลนี่กะลุตีแต่กี่กี่กี่แต่กี่ว่ากระชาในพีกับองกำจูเล่เฮลียงกับปุระกับปุถีว้าวอีชิมันตาพี่เล่ฮิลิกิว่าบนกี่คอมเพติชัน
1: ก็มิสไดมอนด์เปอร์สวี
0: ตแต่ให้ต่อว่ากันให้ให้ต่อว่าเด็บจ็อบพี่ฮะกี่ดิสทริกเลเวลยูลตีพี่ฮะก็เต็ดก็ซีว่าต่อออดอชาสเล็กอ่ะสเตทเลเวล
2: ใช่ครับมันเด็บกับไพรซ์ดิสทริบิวชั่นแต่ต่อว่ากี่จ็อบนักกองมองกี่ว่ายอดไลน์สเตทเลเวลแต่มันเดี๋ยวฮักทีรียูต่อจ็อบนักกองแต่ละทิปเซอร์ชาร์จยอดไลน์สเตทเลเวล
0: พีนก็มันเสียวไป
1: อีโจ้ไอ้แซ่ต่อว่าคำแต่ต่อมาสินจ็อบแต่เดี๋ยวเป็นทิปกี่ต่อว่าชาร์จเธอสเตทเลเวล
0: มันปล่อยพี่ให้กี่สเตทเลเวลก็ยี่ก็ first day ของพี่ก็มันก็ zero day ปล่อยพี่ให้ตายก็มันเสียวพี่ก็มันโยพี่ก็ environment ให้ตายเงี้ยจันในวิก district ละเดมให้ตายมั้งก็มันมาเรียปล่อยให้ตายเอ็มไปน้องรีก็ตายปล่อยกี่รับคลั่งกี่งาดูนาย prepare ก็มันยี่พี่ handle กี่แต่กี่ pressure ละแต่กูมันปล่อยพี่ให้ตาย
2: แต่มันปล่อยให้ตาย first มั้งอยู่บนกี่ขนาดต่อว่ากำองจีรู้สปะตั้มกี่ขนาดมองโนรกกับเดสตริกฮับฮาสติดเลเวลแต่มันก็กำกับเพรสเชอร์กำองพีเพรสเชอร์ในเพรสเชอร์นี้ว่าไปเดาองี้เดามาโอ้ตายตัวบอยเปลี่ยนอุบัติเหตุกี่เปลี่ยนกี่บันทึกกี่เด็ดทิปกี่การนี้โปรแกรมอีที่ดังสดังมองพุทธิบีตั้งแต่เลยมันได้จิงจอบที่วันนี้นะดูนเดสตริกแต่บุกฮอบไปโอ้ดาวจอบที่ฮาสติดเลเวลฮันเลมจิงเอเลยี่แหละไป practice มันก็สิ่งที่มันพอรู้สักชิตายกันผู้ป่วยกับบรรทายองอีวอคูหัวจรองสเตจมั้งแต่ยามเต็ดซะแต่เอ็มบอกจริงเหรอให้ตัวเฮนี
0: ่ในเรื่อง
2: ย
0: องพีวัน
1: ยี่แหละต่อดังให้ที่พอแต่ 12 district นั่งยองวิปเป็นยี่แต่เอ็มกิวกิคซีกิโกโรแต่เดี๋ยวมิกซี่ที่พอแต่เอ็มบอกอีเต้บรรทายว่ามันอ๋อคีย์บอร์ดมุดสเก็ตกี่อีพัฒน์มุด second แต่ยองอีให้ second ให้ first แต่องไงอ๋อฮะหับดุกไปอยู่แหละบ้าแต่ practice ได้ไหมแต่มันเด็บ ice breaking พัฒน์เด็บอยู่หักโปรแกรม ice breaking นี้แต่รับยอ confident ก็จักแต่ยังอยู่หลายจัง
0: ให้ต่อว่ากันแต่กูอังพิมอง ice breaking ยิ่งมุดก็กันแต่กับบรรทายของโปรแกรม
1: ไอซ์เบรกิ่งมันต่อว่าเป็นวิ่งอะไรที่มันชดเชยแต่ยังตัวกับโปรแกรมยอมันชดเชยก็ยังตัวกับโปรแกรมยอมบอร์ยอมคลันบอร์ยอมัน active ฮากิขณะ
0: แต่มันฮัดดินก็ first day ยองก็โปรแกรมพี่ก็นึกกรุ๊ปยองพี่เดียชิมบันตาพี
1: ่ในเรื่องยองง่ายวัดในเรื่องก็กรุ๊ปยองก็ทีมยองอีแต่งานเละ declaration กิวินเละกี่รวย
0: รวยแต่ในเรื่องยองพี่วัน
2: ยี่ first day โปรแกรมแต่เอ็มีนึกก็ quiz แต่สิมันเด็กก็ quiz แต่กิวิฮีวันละมันกิวิชาเลือกมอนะ district แต่เอ็มซี folk dance folk songก็แต่อีแต่ล่าสุดอย่างอีก็วันอัพเดทเสียงถอยก็ว่าจรองมั่วมันก็โปรแกรมแต่ล่าสุดอย่างอีก็ล่าสุดชัวร์ก
0: ็ฮะก็สเตทเลเวลกับวันสิงห์ยี่ชิมบันตาไป
2: กับคำอย่างอีแต่first day ต่อก็ registration เนี่ยคำองคำ next day สดังโปรแกรมโซสิงห์แต่คำองรู้สิงห์ก็มั่ว first day แต่ก็ registration อีเท่าสักเท่าช่องกี้แต่คำเลี้ยก็โซสิงห์วันกับโปรแกรมแต่ล่าสุดอยู่departure on a state level cha different district
0: hey you thought what come on ye phim manage ma nei pa ru je step ha don ru je min toy okay ta come on pung khlan phi ka met phi wo ya wo mut wo handle ta wo ye ba phi em chisngi hai program kam jo le man one phi te do practice phi na kam ong phi ta come on ye phim manage kita
2: te kalau tak untuk je step kamu mention kau untuk je man kamu ki kerja kamu ki yoga kamu tu mau walaupun song cerit ki kena walaupun man aktif walaupun man ready nak ki terdep ni tayo eat breakfast ki man dah terlai curu mau kerek ki walaupun hi kau boring nong walaupun song hai tu tau bo ite kerek om tu yoi something walaupun dah learn is something nak tu program om tu kesing dah learn is something dah tip i mengi guru kemon lagi i kemon lagi ki folk dance kemon jar mo district te jar kemon kam ta se te learn bai nai te ki bhoy yang ki hi ki guru yang ki hi i yang
0: nalor ki cultural program

ก็นี่ตัวอากาศวันนี้จะไว้ตลอดนี่ปอร์สิเซียนเบียงเดียเซียวไพพีจีโปรแกรมกุนอาสานเอ็กซ์เทชันเกียงอีแต่นี่ปอร์วันราชพีอากับโปรแกรมกีรวยเจนเตียแต่ว่าสดังอินิกับโปรแกรมกีอินิกับจันมีดเป็นเต็มพีรวยยองดานิเอลสมัติอีวะอีประตูดูชาเทอร์มาอีวะอาร์เวนล็อกวามายา

ตลกยับเต็งเบียงยากะโปรแกรมกิรวาจันทียาวิอับเบียงยาอูอีวอดกิโอชลัมฮิรวาวิเอปตุยูกะเบยุปาอีวาอาร์เวนดังเฮยตะปลอก

ตลอดสดังเนี่ยกับโปรแกรมกีรวาจันทียาได้กิตุกีรวาเกี่ยวมาวิงสโตนรำไบประเทศนี้กับโปรแกรมเว้ยประเทศเป็นพี่ยากีรวาอย่างบาชิชาธมาวิปตุยูมันบรูวิวอาร์เวนจูบาบ